kangat lineng me tabunga pikirak jo amot amatamaunga utirlutik how ye how tik good belanak ta halak khak talak sene ki he ni adjungit tu me pilau mata tikirak jo amingar le nakiu ger sutik tamaunga kangat lineng mo tikilluti ukhak khak lutik amma utilirlutik atau cikulli apaluk kita setiap glass kidung inno atau cikut mani 33 ngulau kok tu nak kiuk tu atau yang nakablo nami Albert amiu tamen tikit tikit tu kalau so ni nak kiuk atau gak tuk tuk iglo ligar yung miu tay tikir akver miu tay akver miu tay ikalung miu tay glass tau nak kiuk atau luk talau tu ที่ก็ตามที่ก็อยากสุดที่อาจจะที่ก็ลูกตาอยากตากว่าเอาหลักที่ต้องสุดที่นักเขียนเนี่ยตุ๊กคิดดูคุณตอนมาตะกันหลักใจมีฮาลักขันออกตุ๊กฮาลักก็กันนึกสุนีเรื่องเนี่ยก็ตอนมาเดี๋ยวนั้นปางูเราหมดที่ก็อยากจะไม่เอาหลักสุดที่ตามเอางะอามาอุติมุลูกตา ฮาลักกันเนี่ยตุ๊กมังุลเอาตานนะมักกุ๊กตุ๊กจอดนะเรื่องเนี่ยก็เอ็กซ์ลูกอาตาวิ่งมีตัวจังมักตุ๊กเอาดักตุ๊กเอาดักตุ๊กเอาลูกเอาอีหักตัวลูกเอ็กซ์ตุ๊กขึ้นนักสนีขันวยลองมีตัวตานนะนักเกี่ยวกับตัวลูกอีหลังอินดูนกขักตาลูกสุดที่สกิดูงี้อายุเลือกลูกยังไงตา เขาอยู่เขาไม่อาจต้องมีสุดที่แต่มาตุ้มันเนี่ยที่เก็บข้าวตุ้มฮานักขันเอามาตานนะเอ็กซ์ตุ้มกติติตาวอยู่ข้าวมีอยู่อัมมาทุกคิวจอยอยู่ข้าวเสนอแต่ก็นั่นเดียวที่นายยุ่งมาตานามิลุตตาคติติตาวอยู่มักคุกตุ้มมาอิลุเวกอิลุเวกขีลาสุดที่มามนะฮะ อุกอัตตาปุลาวิกุนนุปิเนียงมาตาอินมินิปิหิมัตเจ้าตูดวงหนึ่งหมดอิหุมักกบเนี่ยนามัตเจ้ากบลูโกอินุเฮกัตเจ้ากบลูโกลูกิดอามามะเมหังหนึ่งหมดตัวงานยมิกเอาลาติดชีมันเนียงมาตาตากัวปุลาวิกุด iglok jualiu lok memang mata iglok alamik kihani ni ku tu yu ya kaklik iglok jua ngatan na kaklik inna ya lok tu tamani kanget lenik ni dapu munga atcik tau himayok kaklik kaben kaklik iglok alanga teikani pulau vikut au lagut si himani ang mata inna ni angnai lu anguti lu kibat lek meo lukta utok tu doak nak tu maggong ni tikiti citak lu ti timi hu ko uti lukta angin ni maggo atu ni nunali saban ngom mata nunali butamani ila six kangat sa niyo hilatani kibat lek me akbeniling ni nunaling ni maggong ni tikiti citak lu ti pingahoy le krima yun ni abik to krima na akto hukiyungin malik luvin abik to krima lupik ang may ama angutin tako angutin kati gumakto aw lakot jaw himaluti teka ni kakliw iglo kalangan ni July ngulit pan ama ang may tay matay na August nulit pa aw yak. Teka ni mami hako maksutik ama ino ilit ko hito kangin ni ato katarlutik o kakatigi taklutik o kakatigi yaw taklutik tay man na inyak po tulawbik ko pititsing mata tamatuminga atok taw tiyak taktuk yuak tay na iglok tiyak iglok alak kaya ili kumakot tamami kanyak sa inang ni Hawiyak ukoy nga denik tuman na kuwe anak sa nilutuktukak paleng mat tiki himalang matatamaw nga